0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
2: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี่ได
0: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่ง ทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสอมกทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: หมดแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกพุ่งกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับพุ่งกับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็งตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดข่าอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชน

ย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชา

0: ชนในพื้นที่
1: พร้อมทั้งนางหมายพลเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสีย
2: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลาห์มูชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
5: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลเทียรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเว่ยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน 2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนเป็นเจ้าของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลเทระรัตสกุลกับซัตซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณเวโดโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที1นาทีกับกปท.
7: กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลเนโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลเนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลเนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบการที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
9: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
10: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
11: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
12: ถูกเสมอ
11: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่ ที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร09

0: โทร091-971-9988ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
1: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
2: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
1: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
2: งุ้ยฟินค่ะ
0: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจเท่าไหร่ในครั้ง
0: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
4: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

วัสดีสุขเดย์นะคะต้อนรับเข้าสู่เบสนะคะในชั่วโมงของ DJ โบแต่ว่าวันนี้ปุ๋ยมาแทน1วันนะคะ1ซิงเกิ้ลใหม่เมาหุงข้าวนะคะโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการหรือโสดจนกระทั่งนั่งคุยกับเมาหุงข้าวแล้วแต่ทีนี้ว่าอยากจะตามหาคนโสดที่จะแบบว่ามากินข้าวด้วยกันในเมาหุงข้าวใบนั่นแหละน่ารักปะล่ะมาค่ะในช่วงนี้7:43 สุขเดย์22พฤษภาคมขอให้วันนี้มีความสุขเหมือนกับชื่อวานขับรถขับราไปทำงานไปเรียนด้วยความระมัดระวังค่ะช่วงนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนเนาะเพราะว่าครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองกันไปแล้วครึ่งชั่วโมงหลังตรงนี้เดี๋ยวฟังเพลงชิลๆก่อนจะไปเตรียมตัวเข้ารบธงชาติขอบคุณด้วยสำหรับโครงการ First ขอนแก่นเหมือนเดิมค่ะโปรโมชั่นโครงการ First ในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเลยต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วสำหรับบ้านสวัสดิการทางนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยที่ความสนใจแล้วก็ยอดจองถล่มทลายแต่บ้านของเรายังคงมีนะคะผ่อนเดือนละ900คุณจะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันมี4ทำเลเลยนะสำหรับโครงการ First ก็ไม่ว่าจะเป็นดอนบ่มนะคะกุดกว้างหนองหลบนนตุ่นมีบ้านสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์นอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้เรียนเชิญคุณไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยนะคะบอกว่ายังมีข้อสงสัยเนาะเอ๊ะผ่อนเดือนละ900นี่มันอะไรยังไงนะคะก็แนะนำนะพูดคุยนะคะกับเซลล์ออฟฟิศได้เลยโทร0804442555นะคะแล้วก็รวมไปถึง Facebook นะพิมพ์ First บ้านเพื่อการเริ่มต้น IG Line @first.house for begin ได้เลยค่ะ

ช่แน่นอนนะคะว่าลูกหลานหลายๆคนนะคะในยุคนี้จ้องจอจ้องแท็บเล็ตจ้องมือถือก็บอกว่าในยุคปัจจุบันนี้เด็กมีค่าสายตาสั้นเร็วกว่าปกตินะบางคนนี่คือ 6-7 ขวบปาไปสั้น300แล้วนะคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่านะคะว่ายิ่งถ้าสมมติว่าคุณปล่อยให้บุตรหลานเนี่ยสายตาสั้นมากขึ้นทุกปีแน่นอนค่ะกระทบต่อการดำรงชีวิตก็ต้องมีการสวมใส่แว่นตาถูกต้องไหมสั้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะยิ่งเสี่ยงต่อโรคดวงตาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจอประสาทตาบางต้อหินหรือต้อกระจกก่อนวัยโชคดีค่ะที่ปัจจุบันนี้มีเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอในเรื่องของการเพิ่มขึ้นนะคะของสายตาสั้นในเด็กมีงานวิจัยรองรับทั่วโลกนะคะว่าเลนส์ตัวนี้ช่วยลดอัตราการเพิ่มขึ้นนะคะของค่าสายตาได้จริงทำให้ลูกของเราก็จะมองเห็นชัดแล้วก็ชะลอในเรื่องของสายตาสั้นไปพร้อมกันเพราะถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเลนส์พิเศษตัวนี้ในการชะลอเนี่ยเด็กก็ยังคงจ้องจอคือมันสั้นแล้วเนาะพูดถึงว่าเด็กก็สายตาสั้นไปแล้วแล้วก็ยังคงใช้สายตาหนักหน่วงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะมีค่าสายตาที่สั้นมากขึ้นมากขึ้นเผลอๆนะปีหนึ่งเนี่ยไปเปลี่ยนแว่นครั้งหนึ่งคือเปลี่ยนแว่นปีละครั้งค่าสายตาเปลี่ยนปีละครั้งนึกสภาพ 6-7 ขวบสั้น300นึกสภาพกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเราๆนี่มันสิไปปันใดเนาะบัดนี้ต้องบอกว่าเลนส์ตัวนี้มีที่ร้านแว่นตาโยนิโดยจักษุแพทย์ค่ะที่นี่จะมีทีมนักทัศนมาตรรวมไปถึงจักษุแพทย์นะคะมากประสบการณ์ในการตรวจวัดสายตาเด็กโดยเฉพาะย้ำว่าที่นี่เป็นร้านแว่นตาที่มีการควบคุมคุณภาพโดยจักษุแพทย์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ชัวร์นะว่าเด็กๆเนี่ยค่าสายตาเป็นยังไงบ้างแนะนำนะคะพาไปตรวจวัดได้เลยเหมือนเรานี่แหละเหมือนผู้ใหญ่นี่แหละนะที่นี่ก็จะมีความเชี่ยวชาญมากๆและที่สำคัญร้านแว่นตายูนิคก็มีบริการแว่นตาสำหรับผู้ใหญ่เช่นเดียวกันค่ะพิกัดใกล้ตลาดจอมพลนะเยื้อง CJ Mall นะคะถนนกสิกรทุ่งสร้างโทร0942398699ค่ะเพราะว่าสายตาลูกของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะจ๊ะ

เรียบร้อยนะจ๊ะปล่อยมาแล้วเมื่อคืนนี้4ทุ่มตรงนะสำหรับเพลงฟุตบอลโลก2026นะคะคอลแลบหยุดโลกค่ะซึ่งงานนี้มีลิซ่านะและลิซ่ามโนบาลนะคะโอ้เรียกได้ว่าภูมิใจนะในฐานะของคนไทยนี่คือภูมิใจมากๆจะบอกว่างานนี้นะคะเป็นมหาศึกคอลแลบตัวท็อปโลกลิซ่าอานิต้าแล้วก็เรมาด้วยอานิต้าเป็นราชินีเพลงป๊อปลาตินชาวบราซิลเนี่ยแล้วก็เรมานี่ก็เป็นศิลปินหนุ่มนะคะดาวรุ่งแนวอัฟโฟบรีดเนาะจากไนจีเรียเจ้าของเพลงฮิตระดับพันล้านวิวอย่างคามดาวเรียกได้ว่างานนี้บีทเดือดนะฟังแล้วนี่อุ้ยขนลุกนะเออมีความขนลุกนะจ๊ะคือมันอื่นอิ่มเอ็มใจอ่ะมีความมีส่งลิซ่าไงเตรียมที่จะสะเทือนนะคะพิธีเปิดฟีฟ่า2026แน่นอนงานนี้ต้องดูความจึ้งความปังลูกสาว

แต่ในช่วงนี้ขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวเขารบธงชาตินะคะช่วงนี้ท่านใดกำลังมีแพลนจะซื้อบ้านในจังหวัดขอนแก่นของเราถ้าคุณกำลังมองหาความต่างที่สะท้อนตัวตนได้มากที่สุดต้องเป็นที่นี่เท่านั้นสำหรับเลนิโอพรามแอร์พอร์ตมะลิวันบ้านสังคมหรูค่ะที่มอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมด้วยจำนวนยูนิตที่ไม่หนาแน่นนานแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาติที่มีความร่มรื่นฟังก์ชันครบจบในหลังเดียวไม่ต้องต่อเติมไม่เสียเวลาครัวธงครัวไทยมุมซักล้างทำให้หมดแล้วเรียบร้อยให้คุณได้ใช้ชีวิตได้สุดนะคะกับส่วนกลางหรูเหนือระดับไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำเหนือร่มค่ะฟิตเนสนะคะแล้วก็มุมสำหรับเด็กๆด้วยบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานนะไม่ว่าจะเป็นแหล่งงานมขสนามบินเดินทางง่ายรถไม่ติดสัมผัสชีวิตที่มีระดับในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 3.35 เรื่อยไปจนถึง5ล้านบาทค่ะซื้อบ้านกับเราในช่วงนี้คุณจะได้ของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฟรีค่าโอน0บาททุกรายการกันด้วยถ้าไม่อยากจะพลาดดีลที่ดีที่สุดนะคะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มีเวลาเนาะวันหยุดแน่จูงมือคนที่คุณรักไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยค่ะมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0834366643หรือว่า LINE Official พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO ได้เลยนะคะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอพรามแอร์พอร์ตมะลิวันค่ะช่วงนี้ท่านใดมีแพลนจะจัดงานนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเราจะเป็นหน่วยงานหรือว่าจะเป็นออร์แกไนซ์หรือว่าอะไรกำลังรีเสิร์ชข้อมูลนะจัดงานในจังหวัดขอนแก่นต้องไปที่ไหนดีแนะนำศูนย์ประชุมไคส์ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์สถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะงานเล็กงานใหญ่มาได้เบิดนะเพราะว่าด้านบนนี้ก็จะมีห้องประชุมหรือว่ามีตติ้งรูมถึง7ห้องจัดได้หมดค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นไทมิ่งเวลาเดียวกันเนาะพร้อมต้อนรับทุกหน่วยงานหรือว่าจะเป็นมหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้อินดอร์เอาท์ดอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้บริการเอาท์ดอร์ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์แฟร์มอเตอร์โชว์ใดๆคือได้หมดเลยต้องบอกว่าที่นี่ค่ะเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันวันนี้พร้อมที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านค่ะสอบถามในเรื่องของสถานที่จัดงานที่ศูนย์ประชุมไคส์โทรไปได้เลย0953719554ค่ะอัปเดตในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมนะคะหลังจากนี้จะมีงานอะไรกันบ้างก็แฟนเพจ Facebook ได้เลยพิมพ์ไคส์ KICE ได้เลยค่ะสำรวจใต้ตาสนิทนึงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีความลึกมีความดำคล้ำมีความเป็นร่องไหมจ๊ะจุดเล็กๆนี่แหละที่ทำให้ใบหน้าภาพรวมเนาะมันดูโทรมวันนี้ขอแนะนำนะคะในการแก้ไขโดยการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์ค่ะเปลี่ยนเชิญได้เลยที่หมอน้ำหวานคลินิกขัตการอันดับหนึ่งนะคะกว่า 20,000 ซีซียกให้เราในการแก้ปัญหาใต้ตาค่ะเติมเต็มใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกฟรีเข็มทู่ทุกเคสลดปัญหาในการฉีดโดนเส้นเลือดสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นคุณหมอจะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นลำเก็บถุงใต้ตาค่ะเป็นคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงนะคะมีรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ชำนาญการในเรื่องของฟิลเลอร์เปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสสแกนเช็ค QR code ให้ลูกค้ามั่นใจของแท้เห็นผลแน่นอนค่ะทีนี้มี
ีบริการมากมายค่ะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์ใต้ตานะคะยังไงสามารถจะลองปรึกษาพูดคุยหรือลองเข้าไปดูโปรโมชั่นนะคะแล้วก็รีวิวดีๆทาง Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกวันดูดีค่ะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Extra
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ

0: อบการ
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลอร์นิโออยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook Dr. น้ำหวานคลินิก
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ให

Herbal Chili ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

หนึ่งซิงเกิลจาก ETC นะคะเพลงนี้มีชื่อว่าพร้อมรับความเสี่ยงอย่าลืมไปเจอกันนะคะในวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้เซ็นทรัลสเตรท The Replay of ETC ชวนมาแจมในจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะขอนแก่นฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะไปจัดได้เลยนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะบัตรมีราคาตั้งแต่ 1,000 1,800 2,500 แล้วก็ VIP นะคะ 3,500 บาทต้องบอกว่างานนี้ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นของเราจะมีแขกรับเชิญเป็นเดอะพาร์กินสันแล้วก็โพลีแคทด้วยเจอกันให้ได้นะเพราะว่าดิฉันก็จัดแล้วเหมือนกันนะจ๊ะ2ใบและในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวไปเรียกว่าช้อปปิ้งกันที่โกโฮเซลกันดีกว่าช่วงนี้ฤดูกาลผลไม้มาแล้วอะไรช่วงนี้อะไรดูเรียนชวนกันมาฟินนะคะกับทุเรียนแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลที่โกโฮเซลสายผลไม้ห้ามพลาดนะคะพบกับทุเรียนรวมไปถึงผลไม้คุณภาพดีสดใหม่ส่งตรงจากสวนค่ะคัดสรรหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดลิ้นจี่ลำไยแล้วก็ยังมีผลไม้อีกมากมายค่ะมั่นใจค่ะในเรื่องของคุณภาพความสดใหม่ความคุ้มค่าเพราะว่าที่โกโฮเซลเราได้มีการคัดสรรผลไม้คุณภาพให้คุณได้อิ่มอร่อยกับรสชาติหวานฉ่ำสดชื่นเต็มคำในราคาสุดคุ้มครบในที่เดียวค่ะมาเลือกซื้อผลไม้สดคุณภาพดีได้แล้ววันนี้ที่โกโฮเซลทุกสาขาค่ะใกล้ที่ไหนไปได้เลยที่นั่นถึงฤดูกาลผลไม้เมื่อไหร่ต้องนึกถึงโกโฮเซลเท่านั้นนะคะต่อเนื่องการสำหรับม.4 ปทุมขอนแก่นอย่าลืมค่ะเด็ก69นะคะเปิดซัมเมอร์ก่อนใคร2มิถุนายนนี้เจอกันให้ได้แล้วก็ตอนนี้ใครที่กำลังตัดสินใจสมัครเรียนรีบเลยนะคะน้องๆที่กำลังจบการศึกษาม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือว่าเทียบเท่าสามารถที่จะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ได้ไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทจำนวนจำกัดดังนั้นรีบเลยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถที่จะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะรับทุนการศึกษาสูงสุดได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมที่043224111หรือ0925374400เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะมาเรียนกับตัวจริงแล้วก็ประสบการณ์จริงไปด้วยกันกับม.4 ปทุมมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำติด1ใน5มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศค่ะ

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจะว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: งเกิ้ลใหม่น้องการชาลีรอบนี้เสิร์ฟเพลงที่เรียกว่าสมหวังบ้างนะคะส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะส่วนหนึ่งของเธอแล้วก็ส่วนหนึ่งของฉันนะคะมาผสมรวมกันก็กลายเป็นความทรงจำดีๆเนาะเหมือนจิ๊กซอสองตัวที่ก็ไม่ได้มีหน้าตาที่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต่อลงตัวกลายเป็นภาพเดียวกันได้วันนี้เจอคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วหรือยังจ๊ะ
1: วันนี้ตัวฉันก็มีความสุข
0: ตอนนี้ 8:33 ได้เวลาจะต้องไปพักเบรกแล้วกับคุณด้วยนะคะสำหรับคาร์ฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะใครที่ช่วงนี้ต้องการใช้เงินก้อนเนาะเอาไปหมุนเวียนธุรกิจหรือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังต้องการเงินไปเพราะว่าดูแลค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัวหันซ้ายหันขวามันไม่รู้จะต้องไปหยิบยืมใครทักไปหาเพื่อนเพื่อนก็บล็อกเฟซคือก็ช่วงนี้มันก็เศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะคนก็ไม่ค่อยอยากจะให้ยืมสตุ้งสตางค์กันสักเท่าไหร่เนาะดังนั้นนะคะการรีไฟแนนซ์รถก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดียิ่งช่วงนี้ยิ่งคุ้มเลยนะการรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคชเนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยนะคะถูกที่สุดเลยนะของประวัติศาสตร์คาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนนะคะคุณผู้ฟังได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ที่สำคัญคือผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยดังนั้นนะคะต่อไปนี้จำไว้ขึ้นใจต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้และรถก็ยังมีขับค่ะไม่ได้ว่าอุ๊ยเอารถมาจอดมาลายไม้นะรถก็ยังมีขับมีเงินไปต่อยอดนะคะเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจเลยนะคะงานนี้ใครที่สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมค่ะคาร์ฟอร์แคชนะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทรไปได้เลย043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำย้ำนะคะว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีดอกเบี้ยตัวนี้เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายนนี้ขอบคุณด้วยสำหรับคาร์ฟอร์แคสช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแล้วเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
8: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำการใดอีกครั้ง
6: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
9: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุด
2: ปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
6: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชเพลิกราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

0: รุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษา

และแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: หนึ่งซิงเกิลค่ะรถไฟบนฟ้าดีเจอราดแล้วก็เมื่อสักครู่นี้แสนล้านนาทีเบลสุพลด้วยนะคะเสิร์ฟเพลงเพราะเนาะระหว่างคุณผู้ฟังนะคะกำลังไปทำงานบางคนก็อาจจะอยู่ที่ทำงานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะเปิดร้านขายของชิลๆอยู่ที่บ้านวันนี้ขอให้ยอดขายปังๆนะจ๊ะ
1: ไปด้วยกันเธอที่รัก
0: ชั่วโมงนี้นะคะร่วมส่งเพลงเพราะโดยโครงการสุภาลัยและในช่วงประมาณวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้นะคะเราพร้อมที่จะบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขนะคะบนทำเลใหม่โครงการใหม่เลยนะสำหรับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ด้วยท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะให้ทุกจังหวะชีวิตเนี่ยถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงพิเศษค่ะจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูแล้วก็มีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทไปด้วยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านเจอกันนะคะในวันเสาร์และก็รวมไปถึงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่สุพารณไลน์แกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook พิมพ์สุพารณไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

0: ช่วงนี้ท่านใดมีปัญหาในเรื่องของสิวบนใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอะไรก็ตามรู้สึกไม่มั่นใจอยากจะหาคลินิกดีๆที่ไม่มีการเลี้ยงไข้ในจังหวัดขอนแก่นมีไหมมีสิวันนี้ขอแนะนำสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นที่นี่เป็นสาขาแรกเนาะในสารบ้านเราจริงๆเขามีชื่อเสียงนะเป็นที่นิยมนะคะจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวค่ะเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวโดยจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษารวมไปถึงวางแผนการรักษาเฉพาะรายด้วยที่นี่เน้นรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวค่ะตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวสำหรับตรวจวัดประเมินผิวในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญการรักษาสิวในเคสที่จะต้องมีการกินยาสิวเนาะทางคลินิกเขาได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทานนะคะแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะท่านใดที่มีแพลนจะต่อประกันเนาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าจะเป็นบิ๊กไบค์ประกันภัยรถภาคบังคับพรบหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจจุดนี้ที่เกียรติจะไปเซิร์ชหาข้อมูลถามตามกลุ่มตามอะไรง่ายๆเนี่ยซื้อประกันกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เพราะที่นี่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่มีชื่อว่าคานะพร้อมที่จะช่วยคุณนะคะในการเลือกประกันที่คุ้มค่าที่สุดทำให้การซื้อประกันไม่ยุ่งยากรีเควสต์ได้เลยวันนี้ต้องการประกันอะไรชั้น1 2 2บวก3หรือว่าเน้นอะไรเป็นพิเศษรถน้ำมันรถบิ๊กไบค์รถไฟฟ้านะคะต้องการเบี้ยประกันไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปนะคะจุดนี้ก็ลองรีเควสต์ไปได้เลยเขาก็พร้อมที่จะจัดสรรมาให้เนาะมากไปกว่านั้นนะคะผ่อนเงินสด 0% ได้อีกไม่ต้องง้อบัตรเครดิตใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่อยากจะจ่ายเงินหลักหมื่นก้อนเดียวก็ไม่ต้องซีเรียสจุดนี้ไม่มีบัตรเครดิตผ่อนชำระเงินสดได้เลยและที่สำคัญขีดเส้นใต้2ตัวเคลมได้เลยตั้งแต่งวดแรกเพราะว่าบางที่นะให้ผ่อนก็จริงแต่ว่าคุณอาจจะต้องผ่อนหมดก่อนนะคะถึงจะเริ่มเคลมให้ซึ่งในเรื่องของอุบัติเหตุมันก็ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุเนาะเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะมาตอนไหนอะไรยังไงระหว่างผ่อนอยู่เกิดชนขึ้นมาบางที่เนี่ยเขาไม่เคลมให้นะเพราะว่ายังผ่อนไม่หมดแต่ว่าสำหรับที่นี่ค่ะเริ่มเคลมตั้งแต่งวดแรกใช่ไหมเริ่มผ่อนตั้งแต่งวดแรกเนาะชนปุ๊บเนี่ยเคลมให้เลยดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้เลือกซื้อประกันสบายๆกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ที่เบอร์นี้043209400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ Best Radio
1: Best Musicสถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: ผบ.ตร.กำชับตำรวจกวดขันคนใช้รถเคร่งครัดกฎจราจรพลตำรวจเอกอิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์ทุกแห่งว่าสั่งการให้ตำรวจจราจรลงตรวจทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีนอกจากนี้ในวันอังคารที่16พฤษภาคมเต รียมเรียกประชุมตำรวจนครบาลในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและระบายรถให้มีประสิทธิภาพขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนีโอ
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงManufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ป
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89 Best FM 89กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ับเมนกรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
10: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
11: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
10: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
11: งุ้ยฟินค่ะ
9: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบอ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
12: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
9: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
8: สนใจติดต่อ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
3: Thank you.

0: ึ่งซิงเกิลเก่าๆค่ะวัชราวลีสถานีดวงจันทร์นะคะแล้วก็หลากหลายเพลงเลยฟังเพลงเพราะต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะ 9:44 นาทีไปกับทางด้านของ Planet to Excel นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างสภาพร่างกายมีปวดมีอะไรไหมจ๊ะบางทีนี่คือตื่นขึ้นมาอุ๊ยพร้อมใจนี่พร้อมแต่ร่างกายคือยังไงไม่พร้อมมีอาการปวดนะคะอักเสบหรือว่าบวมตามกล้ามเนื้อเนาะเอ็นข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยขยับนิดขยับหน่อยอู้ทรมานขาดจังหวะชีวิตไปหมดวันเนี้ยแพลนจะไปนู่นไปนี่คือบางทีไม่ไปแล้วนอนดีกว่าดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ความปวดนี้มารั้งเราเอาไว้วันนี้มีตัวช่วยกับทางด้านของ Planet to Excel ตัวนี้เป็นตัวยาเจลสูตรเข้มข้นนะคะมีส่วนผสมของไดโคฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ตัวนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากอาการบาดเจ็บนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความพิเศษคือมันใช้งานง่ายนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเจลดังนั้นเนื้อเจลคุณสมบัติคืออะไรมันซึมง่ายเนาะแค่คุณทาบริเวณที่มีอาการ2ครั้งวันละ2ครั้งอาบน้ำเสร็จเช้าเย็นนั่นนู่นนี่ทาไปเลยนะคะตัวเจลก็จะมีการซึมซาบเข้าสู่ผิวเนาะบริเวณที่มันปวดนะคะอย่างรวดเร็วก็จะเขาเรียกว่าอาการก็จะดีขึ้นบรรเทาอาการปวดได้ทันทีให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจงั้นนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะปวดจากการทำงานบางคนแบกของนั่นนี่หรือบางทีขยับร่างกายผิดจังหวะนอนผิดท่าก็ว่ากันไปลานิวทูเอ็กเซลก็พร้อมที่จะดูแลคุณให้กลับมาพร้อมนะคะพร้อมลุยได้อีกครั้งเนาะดังนั้นวันนี้ถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกตัวเองนะคะว่ามันปวดมันไม่ไหวแล้วนะคะแนะนำเลยไปที่ร้านขายยาใกล้บ้านถามหาตัวนี้ Planet to Excel จากไบโอฟาร์มนะคะเพื่อนคู่สุขภาพค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ส่งเพลงกันต่อเลย
1: The best songs on the radioThis is my only favorite station.
0: หนึ่งซิงเกิลจาก Shirley Sunday ค่ะ

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: อาจารย์แก้กรรมชื่อดังปัดตอบสื่อขอให้การในชั้นศาลเป็นภาพระหว่างตำรวจกองปราบคุมตัวนายไพศาลอายุ67ปีอาจารย์แก้กรรมรักษาโรคชื่อดังจากจังหวัดลำพูนไปขอมหน้าศาลอาญาฝากขังข้อหาข่มขืนกระทำชำราวและพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารหลังมีผู้เสียหาย2คนเขาแจ้งความว่าไปรักษาโรคกับนายไพศาลแต่กลับถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างคุมตัวนายไพศาลขึ้นรถเพื่อนำตัวไปฝากขังนักข่าวพยายามสอบถามอยากจะชี้แจงอะไรหรือไม่แต่นายไพศาลตอบเพียงสั้นๆยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆและขอไปให้การในชั้นศาลเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ระบุท้ายคำร้องฝากขังคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากกลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีรวมถึงเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นที่สนใจของสังคมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
4: เบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลัน

0: มการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
1: โคโฮเซลสวัสดีครับโกโกโ
2: ก We areที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

0: การ
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุด

0: หนึ่งซิงเกิลจาก New Day Project นะคะอันนี้เป็นเพลงที่ถูกสร้างโดย AI นะไม่มีเพราะว่าศิลปินเนาะเป็นกิจจลักษณะเนี่ยเป็นเพลงที่สร้างมาจาก AI ถ้าถามว่ารักมันคืออะไรนะคะหนึ่งซิงเกิลที่เป็นไวรัลใน TikTok นะจ๊ะแล้วก็หลากหลายเพลงเลยในชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะกับวันนี้สุขเดย์นะจ๊ะก็ร้อนร้อนกันไปร้อนๆก็เดินห้องเดินห้างสามมือแล้วได้นี่ยังไม่ได้ไปอยู่เซ็นทรัลแคมปัสเป็นจังใดแน่ล่ะคุณนะเป็นจึ้งเป็นอะไรไหมเป็นแบบว่าแนวกงแนวกินเนาะก็จะเน้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่นะบอกว่ามีกิจกรรมมีอะไรไม่ได้แบบว่าเป็นห้างสรรพสินค้าซะทีเดียวนะเป็นพื้นที่กิจกรรมมากกว่าเนาะเรามองว่าอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายนะบางทีเด็กในมอเนี่ยอยากจะไปเดินห้องเดินห้างก็ไม่ต้องบอกว่านั่งรถนู่นนี่นั่นเข้ามาในเมืองเดี๋ยวนี้ก็ใกล้แล้วยิ่งใครที่อยู่โซนกลางสดานี่อู้ยิ่งใกล้ตอนนี้นี่คือเซ็นทรัลขอนแก่นนี่คือเซ็นทรัลประตูเมืองนี่มีความเงียบนะมีความเงียบนิดนึงแต่ปุ๋ยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าในแต่ละความต้องการเนาะในแต่ละความต้องการสองที่เนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกันนะสุดท้ายแล้วเราก็จะถึงเวลาความต้องการเราคืออะไรเราก็จะเลือกเนาะเลือกไปตามห้างนู้นห้างนี้นะจ๊ะก็มีโอกาสก็เดี๋ยวจะไปแน่นอนนะเซ็นทรัลแคมปัสนะเมื่อวานนี้คนฟังบอกว่าจะไปกินข้าวนะเฮียชัยบ้านนอนม่วงชุมแพบอกว่าจะไปกินข้าวแต่ว่าไม่มีที่จอดรถว่างี้ก็ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่ในเรื่องของที่จอดรถเนาะในช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวมาอัปเดตชีวิตนะคะอัปเกรดชีวิตให้สุดเนาะในแบบที่คุณนั้นเลือกเองได้ที่นี่นะคะเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39โครงการใหม่ให้คุณมากกว่าแค่พื้นที่ในบ้านแต่คือสังคมคุณภาพดีค่ะที่มีความร่มรื่นปลอดภัยกว่าที่เคยนี่จะโดดเด่นด้วยดีไซน์รวมไปถึงวัสดุเกรดพรีเมียมนะคะฟังก์ชันนี่คือตอบโจทย์นะทุกเจเนอเรชันไฮไลท์ในช่วงนี้เราได้เดินทางกันมาถึงเฟสสุดท้ายแล้วนะคะการันตีค่ะสังคมดีเพื่อนบ้านดีไม่ต้องลุ้นเพราะบางทีซื้อบ้านเนี่ยต้องไปลุ้นเพื่อนบ้านว่าเพื่อนบ้านนี่จะยังไงที่เลนิโอเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเพื่อนบ้านดีทุกหลังเลยแล้วก็บรรยากาศคือมีความร่มรื่นที่สำคัญคือบ้านของเขาเนี่ยคือฟังก์ชันแน่นมีห้องนอนล่างด้วยนะคะครัวไทยก็พร้อมไม่ต้องต่อเติมมีโรงจอดรถมีห้องเก็บของในบ้านด้วยนะคะที่สำคัญคือฟรีจัดสวนสวยให้คุณคือเรียกได้ว่างานนี้พร้อมเข้าอยู่ได้เลยและนี่คือดีลที่ดีที่สุดราคาสุดพิเศษจากปกติ 4.4 ล้านวันนี้ลดเหลือเพียง 3.99 ล้านที่สำคัญคือมีของแถมชุดใหญ่ฟรีค่าโอน0บาทรับเพียงแค่3ครอบครัวนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้รีบเลยคือราคาคือโดนใจมากจริงๆนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสำหรับราคานี้ทำเลสุดปังค่ะ5นาทีถึงถนนสีจันทร์39ใกล้กันนะคะกับแมคโครโลตัสโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นถ้าไม่อยากจะพลาดดีลที่ดีที่สุดนะโทรไปได้เลย0834366643แล้วก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO นะคะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์ค่ะ
1: ฟังเพลงท็อปที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: ลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
2: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: ของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Travel Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
12: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
13: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
12: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
13: งุ้ยฟินค่ะ
11: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
14: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยอีกคร
11: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
10: สนใจติดต่อ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้าม

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ึ่งซิงเกิล Dream and Down เก็บไว้ในใจไม่พอนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันหนึ่งธุรกิจที่ไปได้สวยในยุคนี้คือการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์แต่ว่าช่วงนี้นะคะคนเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างเยอะเนาะมาเรียนมาทำงานหรือว่าบางคนก็จะยังไม่พร้อมในการซื้อบ้านนะคะก็จะเน้นเช่าเนาะมากกว่าการซื้อทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าธุรกิจที่ยังคงไปได้ดีในยุคนี้นั่นก็คือการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ถ้าสมมติว่าคุณยิ่งได้ทำเลดีๆนี่ก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะคำถามคือแล้วจะให้ใครสร้างดีรับเหมาถูกต้องแต่ทีนี้ว่ารับเหมาเนี่ย10เจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะดีทุกเจ้านะวันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าจะเน้นในเรื่องของหอพักอพาร์ตเมนต์เดี๋ยววันนี้มีเจ้าหนึ่งมาแนะนำกับทางด้านของธนากุล Development Group ในเรื่องของดีกรีการเป็นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขามีทีมวิศวกรรวมถึงสถาปนิกเนี่ยที่แบบว่าเขาเรียกว่าการันตีเนาะด้วยผลงานการสร้างที่มีการส่งมอบงานจริงตามตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงคือไม่มีประวัติทิ้งงานนะว่ากันง่ายๆมีตัวตนนะคะบริษัทเนี่ยอยู่ตรงเยื้องเซ็นทรัลเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือเนาะคือสามารถจะเข้าไปเช็คผลงานของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเช็คงานได้เลยแต่ที่มันโดดเด่นกว่ารับเหมาที่อื่นคืออะไรคุณจะสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์มันต้องมีคำถามในใจอยู่แล้วหรอว่าลงทุนไปเท่านี้แล้ว1จะได้ทุนคืนตอนไหน2คือกำไรถูกต้องไหมคะยิ่งบางคนเนี่ยไม่เคยทำธุรกิจนี้แต่ว่าที่บ้านเนี่ยมรดกตกทอดกันมาเป็นที่ดินเนาะอันสิปล่อยไว้ปลูกกล้วยปลูกหยังก็ไม่ใช่แนวแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์แต่ว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเลยจะยังไงก็บอกว่าธนากุลเนี่ยเขาจะมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนด้วยเป็นบริษัทที่มีการคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยดังนั้นมือเก่ามือใหม่จุดนี้ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะเพราะว่าช่วงนี้เรามีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยก่อนอื่นโทรไปปรึกษาพูดคุยนะคะวางแผนประเมินหน้างานฟรีอยากได้หอพักแบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราพูดคุยกันที่เบอร์นี้0908965556นะคะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะจ๊ะมีปลอได้นะพวกตึกพวกบ้านก็รับสร้างนะจ๊ะสักครู่นี้เป็นเน้นเช่าเนาะแต่ว่าอันนี้นี่คือเน้นเป็นซื้อเลยซื้อเลยพร้อมเลยทีนี้สตุ้งสตางค์พร้อมแล้วพร้อมที่จะวางรากฐานชีวิตนะจ๊ะแต่ในช่วงประมาณ 6-7 มิถุนายนนี้ขอนแก่นของเราจะมีโครงการบ้านใหม่แกะกล่องนะคะกับทางด้านของสุพรรณไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะให้ทุกจังหวะชีวิตเนี่ยถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานค่ะได้รับไปเลยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูนอกจากนี้ก็จะมีส่วนลดสูงสุด1ล้านด้วยนะคะโครงการนี้สตาร์ทไม่แรงเนาะเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านมีบ้านหลายท้ายนะดังนั้นแสดงว่าน่าจะเป็นโครงการใหญ่พอสมควรถ้าไต่ระดับตั้งแต่ 3.2 ไปจนถึง15ล้านได้เนี่ยแสดงว่าโครงการจะต้องเป็นโครงการใหญ่พอสมควรดูจากในเรื่องของฟาซิลิตี้นะไม่ธรรมดานะดังนั้นเนี่ยใครที่ปีนี้กำลังตระเวนดูบ้านอยากจะได้โครงการบ้านที่ใหม่ๆกริบๆอยากจะเป็นประชากรกลุ่มแรกที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นจุดนี้นี่คือเจอกันเลยนะคะ 6-7 มิถุนายนนี้สุพรรณไลน์แกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะช
ช่วงนี้เราเปิดให้คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการเลือกทำเลนะคะหมายถึงว่าคุณจะได้สิทธิ์นะยังไม่ใช่ว่าเลือกเลยนะคะคุณจะได้สิทธิ์ในการเลือกทำเลก่อนใครนะคะไปลงทะเบียนไว้นะจ๊ะที่ Facebook เนาะพิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

ธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

ซิงเกิลคาโอกนิธิแล้วก็เลดี้ปรางหากันจนเจอจริงๆนะสองคนนี้แล้วกลายเป็นคู่ที่น่ารักมากๆผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็น่ารักคือลงตัวสุดๆไปเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเลดี้ปรางก็กลายเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยเนาะได้คนดีๆนะมาคู่ควรใช่ไหมมันมีนะคะคุณผู้ฟังต้องหาให้เจอนะคะความรักดีๆเนี่ยอันซุ่มความรักบ่ดีมีแต่ไฮมีแต่ทะเลาะมีแต่ตีกันเอานี้ซะในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็คือพาร์ทเย็นกันเลยเนาะส่งช่วงต่อสำหรับดีเจปังคุงนะคะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: บุกตรวจชาวจีนลักลอบทำงานโรงงานปฏิบัติการจู่โจมเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตม.ชลบุรีบูรณาการกับตำรวจสภ.บ่อวินตรวจสอบเอกสารเข้าพักอาศัยและสถานะการแจ้งที่พักของชาวต่างชาติผลการตรวจสอบในเบื้องต้นพบชาวจีนจำนวนคร่าวๆกว่า100คนเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายไม่มีการแจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองถูกจับเปรียบเทียบปรับรายละ 2,000 บาทและติดตามขยายผลตรวจสอบผู้กระทำผิดว่ามีความเชื่อมโยงกับการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือกระทำการในลักษณะอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ในวันนี้ได้มีการตรวจค้นคอนโดมิเนียม10ตึกพบชาวจีนอาศัยกว่า700คนโดยส่วนใหญ่อาศัยวีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่เกินเวลาและลักลอบไปทำงานโรงงานในพื้นที่บ่อวินขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้

0: จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: เมนต์กรุ๊ป
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลย

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: และถ้าท่านเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
0: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
2: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ก็เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนรัตน์
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
11: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แค
12: สถูกเสมอ
11: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
12: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
13: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนน่ะ
14: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
13: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
14: งุ้ยฟินค่ะ
12: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบอ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
15: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ก่อและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรอ
12: ีกครั้งซื้อเลยที่พี่เสลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
9: สนใจติดต่อ043209400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่ง

0: เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับซ้ำซ้อนนะครับจากจีนหลับนั่นเองนะครับพี่โอมค็อกเทลร้องไว้นะฮะแล้วตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันแน่นอนนะฮะหลายๆท่านวันนี้ปังมีโครงการดีๆของFirst นะครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นมาแนะนำด้วยเนาะนะฮะเรียกได้ว่าที่นี่นะครับเรามีนะครับทาวน์โฮมนะครับผ่อนแค่เดือนละ900บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยดอนบ่มกุดกว้างหนองลุบนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะฮะตอนนี้เขาฟรีโอนฟรีจำนองฟรีพม่านด้วยจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมีจำนวนจำกัดนะ0804442555ฮะ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.house4begin และถ้าเรื่องของการศึกษานะครับวันนี้ม.ศรีปทุมขอนแก่นนะน้องๆเด็ก69ทุกคนรู้ไหมจ๊ะว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเปิดซัมเมอร์ก่อนใครเลยวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะฮะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่ามาสมัครเรียนได้เลยนะฮะภายใน31นะครับพฤษภาคมนี้รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทนะฮะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษานะมากันได้เลยนะฮะ043224111หรือ092537440นะฮะส่วนใครที่อยากได้เงินทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจของคุณนะครับเปลี่ยนรถเป็นเงินทุนง่ายๆเลยกับที่นี่กรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสครับรับเงินด่วนเลยนะฮะจะบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยพิเศษมากเลยนะเริ่มต้นเพียง 0.24% ครับได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนนะฮะ0432094000นะครับโทรได้เบอร์นี้เลยหรือสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้ะกูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะทุกคนและอย่าลืมนะครับกับที่โครงการดีๆ Learneo นะครับเบรกนี้ปังขอแนะนำที่นี่เลยนะฮะกับ Learneo Palm Airport มะลิวันครับถ้าคุณกำลังมองหาความต่างนะฮะที่สะท้อนตัวตนได้มากที่สุดก็ต้องที่นี่เลยนะบ้านสังคมหรูที่มอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมนะครับด้วยยูนิตที่ไม่หนาแน่นนะฮะใช้ชีวิตได้สุดกับส่วนกลางหรูเหนือระดับทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำในร่มฟิตเนสบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานใกล้มขนะครับสนามบินนะครับเดินทางง่ายรถไม่ติดนะครับสัมผัสชีวิตระดับที่มีระดับนะครับนะราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้น 3.35 ล้านบาทฮะถึง5ล้านบาทเนาะพิเศษครับรับของแถมชุดใหญ่แอร์พม่านเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฟรีค่าโอน0บาททุกรายการไม่อยากพลาดนะครับ0834366643หรือแอดไลน์มาก็ได้พิมพ์ @leneo จ้าเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังพิงกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้จ้ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รวบชายชาวต่างชาติรับบทม้ากดเงินสดแก๊งสแกมเมอร์ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรจับกุมชายสัญชาติไนจีเรียอายุ24ปีพร้อมของกลางบัตรกดเงินสดธนาคารต่างๆในไทยรวมทั้งสิ้น7ใบหลังตำรวจพบชายชาวต่างชาติเข้าข่ายต้องสงสัยยืนคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาบริเวณริมทางสาธารณะซอยนนทบุรี 9/1 อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบบัตรกดเงินสดธนาคารต่างๆ7ใบจึงขยายผลพาไปตรวจสอบคอนโดมิเนียมย่านรัตนาธิเบศรเบื้องต้นพบโทรศัพท์มือถือและบัตรกดเงินสดรวม35รายการตำรวจจึงยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวชายชาวไนจีเรียส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนของกลางที่ตรวจยึดได้ที่ห้องพักทั้งหมดจะนำส่งกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อมูลภายในอย่างละเอียดต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุ Best Radio จังหวัดขอนแก่น

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearneo
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร

0: บาปในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
1: ์ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
5: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: โคโฮเซลสวัสดีครับ
7: โกโกโก We are go
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ

0: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: The Chainsmoker ครับกับคีมนะฮะเพลงนี้โดนไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยฮะ4 minute งานเก่าที่มีชื่อว่า Hot Issue นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะ Turn Up The Love นะครับ Far East Movement นั่นเองนะ Baby Monster กับ Hot Sauce ด้วยแล้วก็ Aqua Barbie Girl Version Remix ฮะทุกคนแน่นอนอย่างที่ปังเคยบอกกันไว้เมื่อหลายๆวันก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติเพลงไม่ใช่สมมุติดิถ้าเพลงของลิซ่านะครับบอลโลกมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะรีบเปิดให้ได้ฟังกันเลยทีเดียวนะแล้วเขาก็ปล่อยมาแล้วยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับ MV นะครับแล้วก็ซิงเกิลนี้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะว่าลิซ่าฟิชเชอร์กับอานิต้าแล้วก็เรม่านะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงกันกับซิงเกิลล่าสุดเพลงนี้ที่ชื่อว่า Girls นั่นเองนะครับเป็นเพลง1ในเพลงของบอลโลก2026ปีนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังกันในเบรกหน้านะครับส่วนเบรกนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะเรามาพูดถึงสำหรับสิ่งดีๆที่นี่หมอน้ำหวานคลินิกฮะกว่า 20,000 ซีซีเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะที่นี่ดร.น้ำหวานคลินิกนะครับแก้ปัญหาใต้ตาเรสไทเลนฟิลเลอร์สัญชาติสวีเดนฮะเนื้อเกี่ยงง่ายมีความเป็นธรรมชาติอยู่ได้ 8-12 เดือนเลยจิวีเดิมครับฟิลเลอร์สัญชาติอเมริกาเนื้อนุ่มละมุนอยู่ทนอยู่ได้อยู่ได้ถึง 12-18 เดือนครับแล้วก็เติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกฟรีเข็มทุกเคสลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดนะฮะสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำด้วยนะครับทุกคนจะบอกว่าถ้าไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกนะอย่าลืมนะครับแจ้งได้เลยว่าฟังมาจากเบสเรดิโอนะจ๊ะเพราะว่าจะได้รับไปเลยมีโซคอเรียนะใส่ชัมวาวฮะมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆคอร์สอื่นๆอีกมากมายเลยนะสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook นะเสิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์แอดไซด์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN นั่นเองจ้าและทุกคนอย่าลืมนะครับสังเกตไหมจ้าว่าช่วงนี้เนี่ยคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคนส่วนมากก็จะเลือกการเช่าครับแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำแม้ในวันที่เราหยุดทำงานนะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณต้องแต่เริ่มต้นนั่นเองจ้ะแล้วก็สามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะการเลือกบริษัทรับเหมาฮะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเลือกเนาะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้ธนากร Development Group นะครับเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองฮะการันตีเลยนะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับทำให้ดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าจ้าต ติดต่อเราวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนรับประเมินหน้างานให้ฟรียังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับ0908965556นะฮะอย่าลืมนะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนแฮต้องธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเท่านั้นจ้าโอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนและแน่นอนตามสัญญาครับเบรกหน้าเพลงใหม่ของลิซ่าเพลงบอลโลกปี2026รออยู่ฮะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ธนากุล Development Group
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชน
8: อ
7: ะ
8: แล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กรรมการท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกคร
6: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
4: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
8: Yes, I'm

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ว้ยที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: La mode va pas nous sauver mais let's go on one way and walk

0: Apple Watch ติดตามสุขภาพของคุณและ
1: ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: It's me นั่นเองนะครับทุกคนเพลงนี้นะครับจากเลเล่ส์นั่นเองแล้วก็หนึ่งเพลงใหม่ของ Charlie XCX ด้วยนะครับโอ้ช่วงนี้เพลงใหม่ออกเยอะมาก SS นะครับ26นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านั้นนะฮะแน่นอนนะครับกับเพลงใหม่ของสาวๆเลอเซลฟิมนะครับบูมพาร์ล็อนั่นเองนะฮะแล้วก็รันวีนะครับกันจากเดี๋ยวนะดอชี่แล้วก็เรดี้กาก้านั่นเองนะครับและแน่นอนทุกคนกับหนึ่งเพลงใหม่นะครับของลิซ่านะครับอานิต้าแล้วก็ไลมานะครับฟีเพลงที่มีชื่อว่า Girls นั่นเองนะครับเป็นเพลงประกอบฟีฟ่าเวิร์คคัพ2026นั่นเองนะฮะดีใจกับลิซ่ามากๆเลยเก่งมากๆเลยเป็นหนึ่งในคนไทยที่ได้ร้องนะครับกับทีมบอลโลกในปีนี้ด้วยนะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยสิ่งดีๆมีให้แน่นอนนะครับสำหรับเบรกนี้นะฮะกับที่นี่เลยนะ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองคำว่าเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานก็คือที่จังหวัดคลินิกที่จังหวัดขอนแก่นที่จังหวัดคลินิกวาซานที่จังหวัดขอนแก่นเด้อทุกคนนะครับสาขาแรกในภาคอีสานเลยจ้าและจะบอกว่าเป็นคลินิกรักษาสิวครับที่ได้รับความนิยมในเขตทางภาคเหนือและก็กรุงเทพเลยทีเดียวนะฮะเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเรเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับโดยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะฮะที่สำคัญนะทุกคนเขาว่าไม่มีเลี้ยงไข้นะยึดตามเบสไลน์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนะครับและมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเรียกได้ว่าให้ดูปัญหาผิวนะครับเบื้องต้นเนาะแล้วก็ใช้เทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะฮะและที่สำคัญนะในการรักษาสิวที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับจะได้ปลอดภัยและเห็นผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะราคาเริ่มครั้งละ690บาทนะครับเนาะจะได้ยากินยาทานถามฟรีในคอร์สเลยฮะสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีคลินิกตั้งอยู่นะครับติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะครับผมดูโปรโมชั่นรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นจ้านะฮะฝากกันไว้ด้วยสำหรับ Attitude Clinic เนาะและอีกหนึ่งสิ่งนะครับนั่นก็คือสุภารโครงการใหม่นั่นเองทุกคนในวันที่6นะครับและวันที่7มิถุนายนเดือนหน้ามาจับจองกันได้เลยกับงานครั้งนี้ครับสุภารแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะฮะซึ่งโครงการนี้บอกได้เลยว่าเชื่อมต่อถนนสีจันทร์เดินทางสะดวกพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็มีเป็นการแบบว่าตกแต่งกลิ่นสไตล์ยุโรปครับทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงแน่นอนจองในงานรับไปเลยครับรถยนต์นะครับไฟฟ้า J คู่นะฮะและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยคือเยอะมากราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ล้านบาทครับมีไปจนถึง15ล้านเลยนะฮะก็เสาร์ที่6อาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ครับมาได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้เลยนะฮะที่ Facebook ครับสุภารัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวกันก่อนเนาะบ่ายโมงกับอีก2นาทีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าหลากหลายเพลงนะครับเราเสิร์ฟเป็นเพื่อนคุณในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้แต่ตอนนี้ฟังข่าวแป๊บนึงนะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ชาวบ้านเริ่มปรับที่ดินทำนาแนวชายแดนไทยกัมพูชาบรรยากาศที่บริเวณถนนสีเพ็งพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีชาวบ้านคนไทยหลายรายนำรถไถเข้าไปปรับที่ดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าวขณะที่ชาวบ้านบางรายต้อนวัวมากินหญ้า โดยทหารไทยยังคงตรึงกำลังลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนอย่างเข้มงวดผู้สื่อข่าวไปพบนายสิงห์อายุ60ปีชาวบ้านในพื้นที่บอกกับทีมข่าวว่าหลังจากที่รู้ว่าเมื่อวานทหารไทยกับกัมพูชาได้เจรจาพูดคุยกันจบลงด้วยดีไม่มีเหตุการณ์บานปลายก็ทำให้ตนเองรู้สึกอุ่นใจขึ้นที่มีทหารไทยคอยดูแลความปลอดภัยวันนี้จึงออกมาฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าริมคณาของตนเองเพื่อเตรียมนำรถไถเข้ามาไถพื้นที่กว่า25ไร่สำหรับการปลูกข้าวขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลนีโออยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพ

0: านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Factoring Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: It's not like a helicopter.
1: Best Radio. คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio.

0: นึ่งเพลงจากสาวคนนี้ครับเบกกี้จีนั่นเองนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า Shower ครับแล้วก็1ซิงเกิลนะครับจากเชรอยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Want You Back นั่นเองแล้วก็ Daddy Yankee นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Dark นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์นะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงยังมีอีกนะหลากหลายเพลงเลยเช็คนะครับจาก3สาวพิกซี่นะฮะแล้วก็1เพลง Opalize นะครับ1เพลงแรกในเบรกนี้จาก Taylor Swift นั่นเองฮะบ่ายโมงกับอีก35นาทีครับทุกคนจะบอกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนอากาศมองออกไปนอกสตูนะครับเริ่มคึมๆมาอีกแหละนะครับไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมแต่ดูในมือถือเนี่ยเขาแจ้งว่าจะมีปริมาณความน่าจะเป็นไปได้ที่ฝนจะตกเนี่ยประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปังเชื่อว่าวันนี้ไม่ตกแน่นอนอยากออกกำลังกายฮะแล้วก็ตัดผ้าไว้เต็มเลยนะฮะเอาไว้ตกตอนที่ทุกคนได้พักผ่อนนอนตอนกลางคืนเนาะอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะทุกคนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับแน่นอนอันนี้ไม่ต้องรอเลยนะครับสำหรับซัมเมอร์ฮะเพราะว่าที่ม.4 ปทุมขอนแก่นนะจะเปิดรับซัมเมอร์ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเปิดพักซัมเมอร์ก่อนเพื่อเลยนะครับวันที่2มิถุนายนนี้นะมาได้เลยนะครับผมใครที่กำลังยังไม่ได้สมัครเรียนนะครับมากันได้ที่ม.4 ปทุมขอนแก่นฮะน้องๆเด็ก69เนาะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นสมัครภายใน31พฤษภาคมนี้นะครับรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทเลยนะฮะแล้วก็โทรสอบถามได้นะจ๊ะที่043224111ครับหลัก0925374400นั่นเองฮะถือว่าเป็นม.เอกชนติด1ใน5ม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะฝากกันไว้ด้วยนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนั่นเองตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนครับเบรกหน้าเปลี่ยนโหมดมาเป็นพิงชากันบ้างดีกว่าจ้าตอนนี้พักเบรกกันแป๊บนึงนะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: รุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
1: 0432241111อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearneo
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟ

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
0: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ปังชอบมากๆเช่นเดียวกันนะครับพิงนั่นเองนะฮะเพลงนี้ Bear Me For Lost Kiss นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อีกหนึ่งศิลปินที่ชอบมากๆก็คือเอวิลาวินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้านะครับปังจะมาเปิดเพลงของเอวิลาวินให้ได้ฟังกันแต่ว่าเบรกนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเราอ่ะเปิดเพลงเร็วแบบว่าสนุกสนุกมาแบบว่าทั้งเบรกเลยเดี๋ยวเบรกหน้าเปลี่ยนโหมดมาเป็นเพลงช้ากันหน่อยดีกว่านะครับปังมีเพลงช้าของเอวิลาวินมาฝากกันด้วยนะรวมไปถึงนะครับหนึ่งเพลงของกันชาลีด้วยนะฮะหรือว่ากันคุงนะฮะแต่เพลงที่เปิดไปในเบรกนี้มีอะไรบ้างนะครับนอกจากพิงแล้วนะก็จะมีบิทนิสเบียร์กับกีมี่มอน้องมัชชากับคอมบิเคเต็ดนะครับพี่เมียนะครับกับคิสบาวกับดูอิตอากีนนะฮะอันนี้ก็ชอบมากเลยเดมิโลวาเตอร์นะฮะคือ for the summer นะครับไป 2:01 นแล้วก่อนไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแนะนำสถานที่จัดงานดีๆกันแน่นอนครับต้องที่นี่เลยคายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นเนี่ยครับเรียกว่ารองรับนะฮะการจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยอย่างเช่นนะการจัดประชุมฮะงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์หรือการแข่งขันกีฬานะครับคายก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะเราคือพันธมิตรครับที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานคุณทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพหาประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันเลยนะฮะมาร่วมสัมผัสความสำเร็จกับคัสได้เลยนะครับ095นะฮะ3719554โทรสอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะส่วนประกันภัยรถยนต์หรือว่าประกันภัยรถบิ๊กไบค์นะครับก็แนะนำที่นี่เลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับมีทั้งประกันภัยรถทั้งภาคบังคับพรบเนาะหรือภาคสมัครใจนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะฮะมาได้เลยนะครับสามารถผ่อนเงินสด 0% ซื้อง่ายแบบไม่ต้องงอบัตรเลยนะและมีคณะครับผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่จะมาแนะนำนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณที่สุดให้นะครับเอางี้เลยโทรมาฮะ0432094400นะครับส่วนสาขาขอนแก่นนะก็ตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นเลยครับหาไม่ยากเลยมาได้ครับกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์จ้ามาตอนนี้บ่าย 2:03 ครับฟังข่าวและเดี๋ยวกลับมาเพลงของเอวิลาวินเพลงช้ารออยู่จ้ะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ผบ.ตร.กำชับตำรวจกวดขันคนใช้รถเคร่งครัดกฎจราจรพลตำรวจเอกอิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์ทุกแห่งว่าสั่งการให้ตำรวจจราจรลงตรวจทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีนอกจากนี้ในวันอังคารที่16พฤษภาคมเตรียมเรียกประชุมตำรวจนครบาลในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและระบายรถให้มีประสิทธิภาพขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: ธนากุล Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: Go Wholesale สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขาย

0: อบการ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจัดสุภาพ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิด ้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้อง

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

หนึ่งซิงเกิลนี้ฮะงานจาก Kelly Moody นะครับกับ Dry Tag นั่นเองนะฮะแล้วก็มือเปล่าจาก Everybody Call Back ครับ Daisy คือเพลงที่มีชื่อว่าถึงเธอไม่มีเขาเราก็ไม่รักกันอยู่ดีนะครับแล้วก็ Arisekala ครับกับ Scar ToYou're beautiful นั่นเองนะฮะและหนึ่งเพลงแรกในเบรกนี้เพลงของเอวิราวีนะครับ My Happy Ending นั่นเองตอนแรกจะเปิดการชาลีต่อแต่ดูเฮ้ยบ่าย2โมง32นาทีแล้วเธอเพลินๆ เลยงั้นเดี๋ยวค่อยมาเปิดให้ฟังเบรกหน้านะครับแต่ตอนนี้นะฮะก็มาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่าแน่นอนสังเกตไหมฮะทุกคนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนก็เรียกว่าซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักครับเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะแม้ในวันที่เราหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยครับด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทันคุณต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถนะครับทำกำไรให้คุณได้นะฮะการเลือกบริษัทรับเหมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวฮะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานฮะวันนี้ครับธนากุล Development Group นะครับเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองฮะ

0: มาเลยครับวันนี้ธนากร Development Group เนาะอย่างที่บอกกันไปเรานะครับมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะฮะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีครับแล้วก็ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณนะครับได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการนะครับในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนีมานอพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรีเลยและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะจ๊ะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากร Development Group ครับ0908965556นะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนครับต้องธนากร Development Group เลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะและอย่างที่ปองบอกไปนะครับว่าเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังเพลงของหนุ่มคนนี้ฮะกันชาลีหรือว่ากันคุงนั่นเองเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ปังฟังเพลงของกันชาลีนะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแบบแนวอกหักแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยแต่ซิงเกิลล่าสุดก็จะเป็นฟิลแบบฟังแล้วก็เอ้ยเป็นแนวเพลงแบบโรแมนติกสมหวังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ของกันชาลีพร้อมกันนะครับส่วนหนึ่งของชีวิตนั่นเองหลังเบรกนี้นะจ๊ะตอนนี้พักเบรกกันแป๊บหนึ่งฮะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ตอบเมนกรุ๊ป
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: หนึ่งงานเก่านะครับจากไรท์เฮาส์แฟมิลี่นี่นี่นะฮะเพลงนี้มีชื่อว่า You and Me ครับเนาะจากสามหนุ่มไรท์เฮาส์ครับแล้วก็รวมไปถึงบาร์เบอร์นะครับจากคาร์บี้นะฮะไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมากนะคะอยู่ดีก็นึกขึ้นมาได้เฮ้ยแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบชิลมากแล้วฟังแล้วแบบมีความรู้สึกแบบว่าเพลิดเพลินและแบบสบายใจนะครับผมเนาะนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งงานเก่าของพี่อานทิติมาอยู่ในอัลบั้มคูณ3ช่อง2นะฮะชื่อเพลงว่าจากสายตาจากหัวใจนั่นเองนะครับและหนึ่งเพลงของหนุ่มคนนี้ฮะกันชาลีนั่นเองส่วนหนึ่งของชีวิตนะฮะทุกคนหลากหลายเพลงกันเลยตอนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวไปฟังข่าวกันแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะปังก็มีโครงการหมู่บ้านดีๆมาฝากกันอย่างที่นี่เลยนะคะกับเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์นะฮะบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยนะทุกคนสำหรับโครงการนี้นะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นโครงการบ้านคุณภาพแล้วนะฮะยังให้สังคมคุณภาพกับคุณอีกนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยดีไซน์วัสดุเกรดพรีเมียมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยเดินทางมาถึงเฟสสุดท้ายแล้วนะสังคมดีเพื่อนบ้านดีไม่ต้องลุ้นนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะฮะในโครงการนะในบ้านเนี่ยฟังก์ชันนั่นเลยมีห้องนอนล่างครับครัวไทยพร้อมโรงจอดรถนะครับแถมห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่เลยฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะฮะแล้วแน่นอนนะครับนี่คือดีลห้ามพลาดเลยจากราคา 4.4 ล้านบาทลดเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะฮะแถมฟรีนะของแถมชุดใหญ่เลยและฟรีค่าโอน0บาทรับเพียง3ครอบครัวสุดท้ายแล้วนะฮะทำเลก็เลิศมากเลย5นาทีแต่ประมาณถึง4จาน39แล้วครับใกล้แมคโครโลตัสโรงพยาบาลสุขขอนแก่นเนาะถ้าไม่อยากพลาดนะครับโทรได้เลย0834366643นะจ๊ะหรือแอดไลน์มาก็ได้ฮะพิมพ์ @LENEO จ้าและใครที่ชื่นชอบในการวิ่งเทรลนะครับงานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026นะฮะวันนี้ครับครั้งแรกของประเทศไทยเลยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยเลยนะท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยครับกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ฮะท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางทริลภาคอีสานนะครับ5กิโลเมตร10กิโลเมตร20กิโลเมตรเนาะท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดขอนแก่นบ้านเรานะออกไปค้นพบนะครับและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทนะฮะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานนะครับภายในงานนะครับยังมีการจำหน่ายสินค้า GIจากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกแบบว่าอย่างครบถ้วนกันเลยนะฮะแล้วก็คุณสามารถเลือกวิ่งในแบบของคุณได้นะกับ Virtual Run นั่นเองนะครับผมสามารถสะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาของเราเนี่ยให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายกันดีกว่านะครับเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้นะฮะเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ Thai Run นั่นเองจ้าตัวเลยนะครับ31พฤษภาคมนี้ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2025จ้าน่าสนุกมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเลยครับในวันที่6นะครับและวันที่7มิถุนายนเดือนหน้านี้นะทุกคนเตรียมตัวมากับโครงการใหม่ของสุภไลกันครับสุภไลกันวิวสีจันอาร์พอร์ตนะฮะเรียกได้ว่าที่โครงการนี้เนี่ยเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะท่ามกลางกลิ่นแอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิต วิตของคุณถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงครับจองในงานเนี่ยรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า G-Cool นะครับและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทครับพบกันเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้เลยที่ Facebook นะครับสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนะหรือโทร1720นะฮะโอเคจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ฟังข่าวกันก่อนเนาะบ่ายสามโมงสามนาทีพอดีเลย
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: อาจารย์แก้กรรมชื่อดังปัดตอบสื่อขอให้การในชั้นศาลเป็นภาพระหว่างตำรวจกองปราบคุมตัวนายไพศาลอายุ67ปีอาจารย์แก้กรรมรักษาโรคชื่อดังจากจังหวัดลำพูนไปขอมหน้าศาลอาญาฝากขังข้อหาข่มขืนกระทำชำเราและพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารหลังมีผู้เสียหาย2คนเขาแจ้งความว่าไปรักษาโรค กับนายไพศาลแต่กลับถูกล่วงละเมิดทางเพศระหว่างคุมตัวนายไพศาลขึ้นรถเพื่อนำตัวไปฝากขังนักข่าวพยายามสอบถามอยากจะชี้แจงอะไรหรือไม่แต่นายไพศาลตอบเพียงสั้นๆยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆและขอไปให้การในชั้นศาลเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ระบุท้ายคำร้องฝากขังคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากกลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีรวมถึงเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นที่สนใจของสังคมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: เมนกรุ๊ปมางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โหดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
9: กระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
10: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
11: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
10: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
11: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
11: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
12: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
11: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
12: งุ้ยฟินค่ะ
10: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันไปอีกครั้ง
10: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
9: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: Your Music Your Request

สวัสดีสักหนึ่งรอบนะคะต้อนรับเข้าสู่เบสเนาะในชั่วโมงของปุ๋ยนะคะ4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มตรงเนาะสำหรับวันนี้สุกเดย์มาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะจากพาร์ทเช้าแทนพี่โบนะวันนี้แล้วก็มาในช่วงนี้กับบรรยากาศร้อนๆวันนี้โชคดีฝนไม่ตกเนาะก็ได้ร้อนสมใจได้เลือกระหว่างร้อนกับฝนนี่เอาอะไรดีคุณผู้ฟังร้อนละกันเพราะว่าฝนย้ำใดน้ำท่วมย้ำในหนึ่งซิงเกิลค่ะบุญบั้งไฟเดือน6นะคะ Rocket Festival เนาะ1เพลงนะคะที่น้องมายช่วยรีเควสต์มาทางแฟนเพจ Facebook เปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีอีก1เพลงเนาะน้องมายเนาะวันนี้ดับเบิ้ลเลยเหรอ2เพลงเลยใช่ไหมขอริบบอนด้วยนะคะพี่แบมแบมเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ไปเมืองคานส์เนาะสร้างชื่อเสียงนะให้กับประเทศไทยนะฮะเป็นเพราะว่าตัวแทนจากภาพยนตร์ใช่ไหม

มาค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวส่งเพลงกันต่อนะขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวช่วงนี้นะคะท่านใดที่รู้สึกไม่มั่นใจบนใบหน้าเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของสิวเยอะวันนี้ขออนุญาตแนะนำคลินิกรักษาสิวดีๆที่ไม่มีการเลี้ยงไข้กับทางด้านของ Attitude Clinic นะคะที่นี่ก็เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงเนาะจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพแล้วล่ะเขามาที่จังหวัดขอนแก่นของเราเป็นที่แรกนะคะในภาคอีสานกันเลยที่นี่ก็จะเน้นรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะคะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆคุณผู้ฟังสามารถจะเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีนะคะถึงแนวทางการรักษาของเราอย่าปล่อยไว้นานค่ะเรื่องสิวบางทีมันเห่อนะคะเห่อนี่ไม่ได้หมายความว่ามันใหม่นะมันเห่อสิบางทีมันลามันกลายเป็นทั่วใบหน้าแล้วมันจะยากขึ้นแล้วบางทีเราไปบีบเราไปแคะเราไปแกะไปเกามันยิ่งจะสกปรกมันยิ่งจะลามไปหน้านะคุณผู้ฟังข้อดีของที่นี่คือเน้นรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้โดยเขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะยังมีเครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะปัญหาผิวเกิดจากอะไรนะตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญบางเคสนี่อาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่เนาะโดยเฉพาะพวกสิวฮอร์โมนบางทีอาจจะต้องมีการปรับจากข้างในทางคลินิกเขาเน้นในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆคุณผู้ฟังจะยัดอะไรใส่ปากนี่ต้องดูด้วยนะคะความปลอดภัยยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของยาเนาะทางคลินิกเขาได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยทั้งหมดทั้งมวลค่ะเพื่อให้ลูกค้าของเราหายจากสิวนะบนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยไหนจะไม่มีเลี้ยงไข้อู้ถือว่าเป็นคลินิกรักษาสิวที่ตอบโจทย์เลยก็ว่าได้นะและที่สำคัญคือราคาใช่ไหมราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเริ่ดปะละคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะลองเข้าไปดูรีวิวก่อนได้นะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอุ้ยฉันเป็นหนักขนาดนี้จะไหวหรอไปดูเลยบางเคสเนี่ยปุ๋ยเห็นเต็มหน้าใช้คำว่าไม่มีพื้นที่จะขึ้นแล้วอ่ะคือมันเต็มหน้าจริงๆเขาเอาจนหายเอาจนดีขึ้นน่ะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูใน Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยนะคลินิกตั้งอยู่ทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคะฝั่งเดียวกันด้านหน้านะตรงโอกระจูเนาะฝั่งเดียวกันเลยนะคะจะมีตึกอาคารพาณิชย์โลโก้สีฟ้าๆใช่เลยขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic จ้า

ิปบ้อนจ่าตามสั่งเลยนะน้องมายบอกว่าตอนนี้พี่แบมแบมอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะมีงานอนิเมะพรุ่งนี้ค่ะพี่ปุ๋ยนะอนิเมะอาวอร์สนะคะครันชิโร่คุ้นๆนะครันชิโร่เหมือนขนมอะไรสักอย่างหนึ่งเรียบร้อยนะจ๊ะตามสั่งกันเลยนะก็ในช่วงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะ 16:50 เดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะในช่วงท้ายตรงนี้เดี๋ยวส่งเพลงต่อแน่นอนเนาะระหว่างนี้ท่านใดกำลังใช้เวลาในการตระเวนดูบ้านบ้างไหมนะใช้เวลาในการตระเวนดูบ้านนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีทำเลในใจถ้าสมมติว่าคุณเน้นใจกลางเมืองแบบใจกลางเมืองจริงๆวันนี้เรามี1โครงการนะคะกับเลนิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยคือจัดมาให้ครบในเรื่องของความสมบูรณ์แบบไม่ต้องไปเสียเวลาเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเขาจัดให้คุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหรูรวมไปถึงโลเคชั่นที่ดีที่สุดด้วยที่สำคัญคือลืมภาพบ้านใจกลางเมืองที่วุ่นวายไปได้เลยเพราะว่าที่นี่คุณจะได้ความพรีเมียมเป็นส่วนตัวควบคู่กับความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางแบบใจกลางเมืองเพราะว่าไหลใกล้ตลาดจอมพลศูนย์ราชการนะคะแล้วก็2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างเนาะแล้วก็ใกล้กันนะคะกับเซ็นทรัลแคมปัสด้วยจะเวิร์คหรือว่าจะเพลงงานนี้ก็คอนเนคได้ไวกว่าใครใกล้ก่อนคือได้เปรียบนะบางทีเวลาเราจะไปนู่นไปนี่เดี๋ยวนี้ขอนแก่นก็รถติดพอสมควรถ้าสมมติว่าเราสามารถจะสตาร์ทชีวิตได้ง่ายขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆไฮไลท์ในช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดโซนสวนเนาะตรงจุดนี้นี่จะใกล้คลับเฮ้าส์หรูจะไปว่ายนงว่ายน้ำจะไปฟิตเนสโซนเนี้ยจะใกล้บอกว่าห้ามพลาดนะคะ3แปลงพิเศษหน้าบ้านติดสวนได้ไพรเวซีส่วนตัวร่มรื่นนะคะเต็ม10ไปเลยแล้วก็ฟังก์ชันในตัวบ้านเนี่ยที่ต้องไปชมด้วยตาของคุณเองเนาะราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านใครที่สนใจทำเลตรงนี้นะคะโทรไปได้เลย065-685-1555แล้วก็ LINE Official ด้วยนะคะพิมพ์เครื่องหมาย @ ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะช่วงนี้ใต้ตาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมใต้ตาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเล็กๆนะคะแต่ว่ามีส่วนสำคัญบนใบหน้ามากๆนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้กันนะกับช่วงบริเวณมิดเฟสกลางใบหน้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะดึงสายตาคนนะเวลามองหน้าเราซึ่งบางทีอะค่ะมันอาจจะเป็นด้วยอายุนะคะอาจจะเป็นด้วยโครงสร้างใบหน้ากระดูกทรุดเนาะใต้ตาส่วนมากก็จะเป็นคนที่อาจจะอายุ30บวกๆอะไรประมาณนี้หรือบางคนก็อาจจะมีปัญหามานานแล้วใต้ตาเป็นร่องเป็นแบบว่าลึกๆดำๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนไม่ได้นอนเนาะจะทำยังไงดีล่ะตรงจุดนี้แก้ไขได้ค่ะโดยการเติมเต็มฟิลเลอร์นะคะแต่ต้องหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญนิดนึงเพราะว่าจุดใต้ตาเนี่ยเป็นจุดที่ปราบเสี่ยงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญฉีดผิดเนี่ยมันชีวิตเปลี่ยนได้เลยฉีดดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปเจอคลินิกไปเจอหมอที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านใต้ตาจริงๆแล้วก็ยังจะแนะนำฟิลเลอร์ผิดๆให้คุณด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยชีวิตเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเจอคลินิกที่เชี่ยวชาญเนี่ยอันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต้องบอกว่าที่หมอน้ำหวานคลินิกเราจะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะใต้ตาไม่เป็นลำเก็บถุงใต้ตาด้วยและไม่ต้องกังวลนะอย่าไปจินตนาการว่าฉีดเข็มแหลมๆไปใต้ตาไม่ใช่นะใช้เข็มทูทุกเคสนะคะลดปัญหาในการฉีดโดนเส้นเลือด
สร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำอัตการป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำที่นี่เป็นคลินิกมาตรฐานปลอดภัยสูงค่ะมีรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ชำนาญการผลิตภัณฑ์แท้ตรวจสอบได้เลยในเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยคุณจาเขาเรียกว่าได้รับคำแนะนำอย่างดีนะคะในการเลือกฟิลเลอร์ให้เหมาะสำหรับจุดที่จะฉีดเนาะเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสสแกนเช็คได้เลยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจนะคะว่าเงินที่เสียไปของแท้เห็นผลแน่นอนค่ะลองปรึกษาหรือขอดูรีวิวเคสฟิลเลอร์ใต้ตานะคะพาเข้าไปหาพี่แอดมินได้เลยพิมพ์ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกLINE @DrNamhwanClinic KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยก3เหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: นี่ขนาดตื่นยังง่วงเลยอันนี้ซื้อสอบยังร่วงเลยนี่มันคนหรือมันม่วงเนี่ย
1: อ๋อ so boring ถ้าเกิดไม่มีแรงถ้าก่อนให้แบ่งใจ

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รวบชายชาวต่างชาติรับบทม้ากดเงินสดแก๊งสแกมเมอร์ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรจับกุมชายสัญชาติไนจีเรียอายุ24ปีพร้อมของกลางบัตรกดเงินสดธนาคารต่างๆในไทยรวมทั้งสิ้น7ใบหลังตำรวจพบชายชาวต่างชาติเข้าข่ายต้องสงสัยยืนคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาบริเวณริมทางสาธารณะซอยนนทบุรี 9/1 อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบบัตรกดเงินสดธนาคารต่างๆ7ใบจึงขยายผลพาไปตรวจสอบคอนโดมิเนียมย่านรัตนาธิเบศรเบื้องต้นพบโทรศัพท์มือถือและบัตรกดเงินสดรวม35รายการตำรวจจึงยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวชายชาวไนจีเรียส่งดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนของกลางที่ตรวจยึดได้ที่ห้องพักทั้งหมดจะนำส่งกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อมูลภายในอย่างละเอียดต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุ Best Radio จังหวัดขอนแก่น
0: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง459ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
11: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
12: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
11: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
12: งุ้ยฟินค่ะ
10: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
13: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้ทำประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
10: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
9: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
14: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิต พลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222

0: ็เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
4: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
8: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
11: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

หนึ่งซิงเกิลน้องทะเลนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าแพ้ความอ่อนแอเนาะออริจินอลคือ Silly Fools นะช่วงนี้ 17:26 เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวข่าวดีค่ะสำหรับ Car for Cash นะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถช่วงนี้ท่านใดที่บอกว่ากำลังหาเงินก้อนเนาะนำไปหมุนเวียนธุรกิจนะหรือว่าบางทีคนในครอบครัวเกิดล้มป่วยไม่สบายค่ะต้องใช้เงินจำนวนมากไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจะไปหาเงินจากที่ไหนจริงๆใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คือรถนั่นแหละนะคะนำรถของคุณมารีไฟแนนซ์กับเราช่วงนี้ค่ะดอกเบี้ยถูกที่สุดเลยนะเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนผ่อนสบายค่ะได้นานสูงสุด84เดือนด้วยอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ได้วงเงินเต็ม 100% นะคะงานนี้ก็จะช่วยคุณในการลดภาระเนาะเบาสบายกันมากขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมนะคะไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบไม่ต้องไปยืมเพื่อนให้เสียมิตรภาพกันรถเก่ารถใหม่รีไฟแนนซ์ได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังส่วนรถของเราก็ขับต่อได้เลยนะไม่มีสะดุดเลยนะคะดังนั้นต่อไปนี้จำไว้ขึ้นใจต้องการเงินสดรถขุ่นช่วยได้และรถก็ยังมีขับมีเงินไปต่อยอดด้วยเสริมสภาพคล่องนะคะได้อย่างมั่นใจสมัครเลยวันนี้สินเชื่อคาร์ฟอร์แคชนะคะ043-209-400ค่ะย้ำ043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำแล้วก็ย้ำนะคะว่ากู้เท่าที่จำเป็นนะคะและชำระคืนไหวคือบางทีเนี่ยรถของคุณอาจจะได้วงเงินสมมุติเนาะ 100,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาเต็มวงเงินก็ได้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้เงินแค่ประมาณ 50,000 อะไรอย่างเงี้ยก็คือกู้แค่ 50,000 บาทก็พอนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเค้าเรียกว่าเรทในการผ่อนชำระนะคุณก็ดูแล้วกันนะคะว่าคุณสะดวกในการผ่อนชำระกี่งวดอะไรยังไงนะคะแล้วก็ผ่อนชำระตามเกณฑ์ของเขาแค่นี้หนึ่งก็คือเครดิตคุณก็จะไม่เสียนะแล้วก็มีเงินใช้ด้วยรถก็ยังคงมีขับต่อไปแค่นี้คือในเรื่องของการรีไฟแนนซ์รถเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะในกรณีที่ต้องการเงินจำนวนมากๆเนาะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47%ถึง 15% ต่อปีในส่วนของดอกเบี้ย 0.24% ต่อเดือนตัวนี้ต้องรีบเลยนะคะจะหมดเขตประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนะถ้าสมมติว่าอยากจะรีไฟแนนซ์แล้วก็ต้องการดอกเบี้ยถูกๆเนี่ยแนะนำเลยว่าให้รีไฟแนนซ์ช่วงนี้ก่อน30มิถุนายนนี้นะคะจะเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้วนะคะของ Car for Cash นะติดต่อได้เลยค่ะย้ำเบอร์ให้043-209-400หรือเข้าไปพูดคุยนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำเนาะ

0: ย้ำอีกครั้งในเรื่องของฟิลเลอร์ใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกนะคะที่นี่เขาจะมีเทคนิคการฉีดที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่เป็นลำเก็บถุงใต้ตาด้วยเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญนะในเรื่องของการเติมเต็มใต้ตานะคะออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าใต้ตาที่เป็นปัญหาไม่เหมือนกันแต่ก็จะคล้ายๆกันแหละหลักๆ ก็คือจะเป็นในเรื่องของร่องลึกนะคะจุดนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะการเติมเต็มใต้ตาใช้เข็มทู่ทุกเคสนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะแทบจะไม่มีเขาเรียกว่ารอยเข็มเลยก็คือมีแค่2จุดเท่านั้นนะที่เป็นจุดในการเปิดเข็มเข้าไปแค่นั้นเองก็คอนซีลเลอร์แต้มๆก็คือรู้เรื่องเลยทีเนี้ยก็แนะนำว่านะคะถ้าคุณผู้ฟังจะต้องใช้หน้าสมมติว่ามีแพลนจะไปงานแต่งมีแพลนจะเป็นเจ้าสาวหรือว่าจะไปเจอผู้บ่าวเนี่ยคือต้องบอกว่าฟิลเลอร์เนี่ยจะต้องมีการเซตตัวเนี่ยก็ไม่แนะนำว่าฉีดวันนี้พรุ่งนี้ใช้หน้าเลยไม่แนะนำจำต่ำเนี่ยขอสักประมาณ1เดือนฟิลเลอร์มันจะมีการซึมซาบเนาะเข้าสู่ในข้างในมันก็จะทำให้กลืนเนียนมากขึ้นนะต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะในการทำมาตรการเหล่านี้เนาะในส่วนของโปรโมชั่นสำหรับคนฟังเฉพาะคนฟังของเรานะคะเมื่อคุณไปใช้บริการที่หมอน้ำหวานคลินิกก็แจ้งได้เลยมาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจากเครื่องของเราเบสเรดิโอนะคะก็จะได้รับเมโสโคเรียไบรท์อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าใสฉ่ำวาวเนาะมูลค่า 2,500 บาทฟรีนะคะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะมีโบท็อกซ์สครับตราร้อยไหมเลเซอร์กำจัดขนหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องมือยกกระชับคือมีหัตถการเยอะมากๆมีพวกในเรื่องของสกินพวก CO2 ไปมีพวกจุดด่างดำพวกติ่งเนื้อนู่นนี่นั่นคือมีบริการค่อนข้างเยอะยังไงลองเข้าไปดูที่ Facebook คิมดร.น้ำหวานคลินิกนะคะ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโ
1: อฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

แน่นอนนี่คือเพลง Ghost นะเป็นเพลงบอลโลกปี2026นะคะก็กลายเป็นไวรัลร้อนแรงทันทีหลังลิซ่าค่ะได้มีการจับมือนะคะอานิต้าแล้วก็รวมไปถึงเรมาด้วยปล่อยเพลงสุดมันนะเพลงนี้ที่มีชื่อว่า Ghost นะบอกว่าเป็นเพลงที่มีการผสมผสานแนวลาตินป๊อปเคป๊อปแล้วก็อัฟโรบีทนะคะได้อย่างลงตัวด้วยแล้วก็ปล่อยมิวสิกวิดีโอแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนี้ชมได้แล้วทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะคะนอกจากเพลงนี้นะคะจะได้รับความสนใจแล้วเนี่ยเพลงนี้นะคะเตรียมที่จะถูกนำไปแสดงสดครั้งแรกนะบนเวทีพิธีเปิดการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026นะคะณสนามลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะในวันที่12มิถุนายนนี้ต้องรอดูเลยความจึ้งความปังลูกสาวของเราตัวแทนประเทศไทยแลนด์ไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วถ้าเป็นลิซ่างานนี้รับรองปังแน่นอนเขาบอกว่าเพลง Ghost เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเป็นเพลงประกอบฟุตบอลโลกเนี่ยแต่ว่าเป็นการรวมพลังของศิลปินระดับโลกนะจากหลายวัฒนธรรมนะคะที่พร้อมที่จะส่งต่อพลังแห่งดนตรีแล้วก็กีฬาไปถึงแฟนๆทั่วโลกค่ะเป็นยังไงบ้างเต็ม10เท่าไหร่เพลงนี้บางคนก็มีเขาเรียกว่าการคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์บ้างอยู่นะว่า มันเหมือนมันไม่ใช่เพลงบอลโลกก็อาจจะยังชอบพวกแบบว่าแนวแบบชากิร่านั่นนี่ยุคนั้นก็คือมันใช่ไหมมันเข้ามันใช่อันนี้นี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าเต้นแดนซ์นิดหนึ่งบางคนก็เลยมองว่าเหมือนจะไม่ใช่เพลงเชียร์กีฬาเหมือนไม่ใช่เพลงบอลโลกอะไรประมาณนี้ก็มีคนไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนกันต้องรอดูในวันที่แสดงสดนะผมจะบอกว่าหลายเพลงเนี่ยที่เราฟังกันอย่างเงี้ยมันเหมือนมันจะไม่ใช่นะแต่ถึงเวลาแสดงสดนะเธอเอาเป็นดนตรีสดกลองเกลิงนั่นนี่แสงสีเสียงกลายเป็นเลิศคือบางเพลงอ่ะต้องดูโชว์สดถึงจะมันอันนี้ฟังอย่างเงี้ยอาจจะเฉยๆไม่เห็นเหมาะกับบอลโลกเลยไม่สู้แบบว่าพวกวากาอะไรยุคนั้นยุคเก่าๆไงแม่อันนี้มันก็ต้องเป็นตามยุคตามสมัยเนาะแต่ในช่วงนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะกับทางด้านของร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมองป้ายไกลๆรู้สึกไม่ชัดเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าการอ่านพวกเนี่ยตัวอักษรในมือถืออ่านลายอ่านข่าวในมือถือหรือว่าอ่านฉลากยาอะไรที่แบบว่าเป็นตัวอักษรเล็กๆเนี่ยอาจจะต้องมีการยืดแขนจนสุดเนี่ยถึงจะมองเห็นเนาะในเรื่องของปัญหาสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะแต่ว่ามันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการดำรงชีวิตโดยตรงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองไม่ชัดเนี่ยก็เหนื่อยง่ายนะปวดตาบางทีมันต้องเพ่งใช่ไหมคะทำงานก็ไม่สบายด้วยขับรถขับราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มองนู่นมองนี่ก็คือมันไม่ชัดเนาะดำรงชีวิตยากแต่ทีนี้ในเรื่องของการตัดแว่นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะไปลองสวมไปซื้อแว่นตามตลาดนัดชัดไม่ชัดไม่ใช่เพราะว่าค่าสายตาคนเราบางทีซ้ายขวาไม่เท่ากันก็มีบางข้างมีเอียงก็มีนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสายตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆวันนี้ขอแนะนำให้คุณไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะทีนี้เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนนะคะมีการตรวจสายตาที่ละเอียดโดยนักทัศนมาตรเคยไปตรวจวัดสายตากับนักทัศนมาตรไหมถ้าไม่ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่ายุคนี้เป็นเพราะว่าการตรวจวัดสายตารูปแบบที่ได้รับความนิยมเพราะว่าคุณจะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานขึ้นถ้าสมมติว่าตัดตามตลาดนัดบางทีไม่รับประกันนะบางอันใส่ไม่ได้ก็มีทีนี้มีครบทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกันแดดสายตารวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็ก
ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยซะอย่างนั้นนะจริงๆก็ไม่อยากจะเบสเซลเลอร์นะแต่ว่าเขาเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้นะที่บุตรหลานของเราในเจนยุคนี้เนี่ยเขาเกิดมากับเทคโนโลยีเนาะจ้องจอจ้องแท็บเล็ตเด็กบางที 6-7 ขวบเนี่ยค่าสายตาสั้นเกิน300ไปแล้วสภาพว่าโตขึ้นเนี่ยจะพุ่งไปถึงเท่าไหร่มันก็จะมีเลนส์ที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นได้นะคะซึ่งมีงานวิจัยรองรับทั่วโลกอย่างน้อยๆก็จะช่วยชะลอนิดนึงนะช่วยไม่ให้มันปรุดร้าเปลี่ยนแว่นกันทุกปีพาน้องๆไปตรวจสายตากันดูได้นะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะร้านจะตั้งอยู่ใกล้ตลาดจอมพลนะคะเอื้อง CJ มอลล์นัดหมายในการตรวจสายตากับเราหรือ Walk in สอบถามเพิ่มเติมค่ะ0942398699นะคะบุ๋ยว่าถ้าสมมติว่าเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยบุ๋ยแนะนำนะการตรวจสายตาโดยนักทัศนมาตรค่อนข้างใช้เวลาค่ะเพราะว่าละเอียดพอสมควรยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นการตรวจสายตาเด็กยิ่งต้องละเอียดมากขึ้นนะคะเพราะว่าการตรวจสายตาเด็กจะไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่เนาะการตรวจสายตาเด็กบางทีเราจะแบบว่าถามเด็กแบบชัดไหมลูกชัดไหมครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนาะจะแตกต่างจากผู้ใหญ่นิดนึงดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เผื่อเวลาในการไปตรวจสายตาสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยดีที่สุดถ้าวันนี้คุณไม่มั่นใจว่าลูกของคุณเนี่ยค่าสายตาเป็นยังไงบ้างโอ้ยสมบุกสมบันจ้องจอเล่นเกมเนาะฟรีไฟแหละเนาะคุณแม่จุดนี้นะคะไปกันเลยทั้งครอบครัวเนาะย้ำนะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอลล์เข้าไปดูในเรื่องของบริการโปรโมชั่นกรอบแว่นที่ Facebook ได้เลยพิมพ์แว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะการันตีว่างานนี้คุณจะได้เจอความต่างนะคะจากร้านแว่นทั่วไปแน่นอนเพราะว่ามีคุณหมอตาช่วยดูแลยังไงเล่าขอบคุณด้วยสำหรับแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะ

0: ับเมนกรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ในตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับCar for Cash
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของCar for Cashเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของCar for Cashเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยCar for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: สิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ย เย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
9: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
10: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
11: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชน
12: อ
11: ะ
12: กัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
11: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
12: งุ้ยฟินค่ะ
10: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
13: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกคร
10: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
3: สนใจติดต่อ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
14: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
15: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
16: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
17: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ใครที่รอเหมือนในเพลงนี้บ้างนะคะรอให้คนคนนั้นที่เราชอบเนี่ยเสียใจจากคนคนนั้นสักทีให้มันเลิกให้มันรากันสักทีทำร้ายจิตใจกันแล้วก็ยังทนอยู่นั่นถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสดูแลนี่อุ๋ยการันตีเลยและจะไม่มีวันร้องไห้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแต่ประเด็นคือเขาอาจจะเขาเรียกว่าเอียงทนกับทางโดนเพราะว่ายังรักรักหลายสิตายน้ำเขาก็ไม่เลิกไม่ลาสักทีเสียใจบันไดก็กลับไปคืนดีกันคือเก่าเราก็เลยบอกว่าได้แต่รอเนาะต้องเจอทุกวันต้องเจ็บซ้ำๆไม่รู้จะพูดยังไงช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวให้ฟังเยอะแล้วล่ะเนาะขายของนิดหนึ่งเดือนหน้านี้นะคะโครงการบ้านใหม่แกะกล่องนะจ๊ะมาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับสุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ต 6-7 มิถุนายนนี้นะคะไปเจอกันให้ได้โครงการก็เรียกได้ว่าทำเลดีด้วยนะคะเชื่อมถนนสีจันทร์มีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปด้วยให้ทุกจังหวะชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานค่ะได้อะไรได้รถยนต์ไฟฟ้าเจคูแล้วก็ยังมีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทไปด้วยต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านคือต้องบอกว่าบ้านสุพานไลเขาก็มีหลายทายเนาะจริงๆแล้วเนี่ย 3.29 นี่ก็ถือว่าเป็นราคาสตาร์ทที่ไม่แพงเลยนะเมื่อเทียบกับบ้านในขอนแก่นยุคนี้นะฮะ 3.2 นี่ถือว่าราคากลางๆเนาะไม่ได้ว่าถูกจนเกินไปไม่ได้ว่าแพงไม่แพงอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นบ้าน 3.2 ล้านอยู่ในโครงการที่มีทั้ง security facility แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความร่มรื่นสระว่ายน้ำสวนส่วนกลาง3สวนอันนี้ก็มองว่า 3.29 ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีดังนั้นใครถ้าสมมติว่าเล็งๆนะคะว่าตั้งใจจะซื้อบ้านในปีนี้อยากจะได้โครงการใหม่แกะกล่องอยากจะเป็นประชากรกลุ่มแรกที่อยู่ในโครงการนี้เจอกันนะคะในวันเสาร์ที่6รวมไปถึงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้นะกับสุพานไลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับคนที่อาจจะเลือกเนาะเลือกทำเลก่อนใครนะคะจุดนี้ทำได้ไม่ใช่ว่าให้เลือกตอนนี้นะแต่ว่าเขาจะให้สิทธิ์ในการที่ให้คุณเนี่ยเลือกนะก่อนคนอื่นเขาคุณแค่ไปลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์ในการเลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook พิมพ์สุพานไลน์จังหวัดขอนแก่นได้เลยนะไปลงทะเบียนก่อนเดี๋ยวถึงเวลาอยากได้แปลงมุมอยากได้ตรงโน้นตรงนี้ทิศเหนือทิศใต้ซอยนู้นซอยนี้เราก็จะได้เลือกเป็นคนแรกนะคะพิมพ์ได้เลยเนาะสำหรับ Facebook สุพานไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเนาะ 6-7 มิถุนายนนี้จะต้องอัปเดตนิดหนึ่งทุกวันนี้นี่คือชาวขอนแก่นก็เหมือนกับทุกคนเป็นอินฟลูเนาะห้างเปิดใหม่ก็ไปอัปเดตเนี่ยโครงการบ้านใหม่เราก็ต้องไปถูกต้องปะล่ะโอ้ยไปแบบว่าเนาะถ่ายTikTok เอาเอนเกจนิดนึงช่วงนี้ท่านใดกำลังจะต่อประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บิ๊กไบค์ภาคพรบภาคสมัครใจง่ายๆนะซื้อผ่านกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เพราะว่าเราได้มีการรวบรวมประกันภัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรสามารถที่จะเปรียบเทียบความคุ้มค่ารวมถึงความคุ้มครองที่ต้องการนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นเดียวปังแบบออโต้เนาะบางคนขี้เกียจจะมานั่งถามตามกลุ่มปี2ต่อตัวไหนดีขี้เกียจจะมานั่งถาม AI เปรียบเทียบราคากันนั่นนี่ยิ่งบางคนเนี่ยไม่มีความรู้เลยในเรื่องของประกันมันต้องยังไงแม่เปรียบประกันนั่นนี่แนะนำนะคะให้ซื้อผ่านโบรกเกอร์เนาะเพรา ะว่าคุณสามารถจะรีเควสต์ได้เลยนะคะว่าคุณต้องการประกันชั้น1 2 2 2บวก3 4 5 6 7 8จุดนี้นี่สามารถจะรีเควสต์ได้เลยหนูใช้รถไฟฟ้าพี่หนูใช้รถไฟฟ้าหนูต้องการประกันที่ค่อนข้างมีเครดิตดีกับรถไฟฟ้านิดนึงขอไม่เกิน 22,510 บาทเอาไม่เกินนี้10บาทมาทำไมรีเควสต์ล่ะเนาะต้องบอกว่าที่นี่เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยที่มีชื่อว่าคานะนะคะวันนี้ล่ะเขาจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เรานะคะให้การซื้อประกันไม่ยุ่งยากนะคุณก็รีเควสต์ไปที่ดิฉันพูดเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เพิ่มเติมสำหรับการซื้อประกันข้อดีอีกอย่างนึงคือผ่อนเงินสด 0% นะบางที่นี่เป็นเงินสดก็จริงแต่ว่ามีดอกเบี้ยเนาะอันนี้นี่คือ 0% เงินสดไม่มีบัตรเครดิตซื้อได้เลยแล้วก็เคลมได้เลยตั้งแต่งวดแรกเพราะเชื่อว่าบางคนก็จะเคยเห็นนะให้เราชำระเงินสดก็จริงผ่อนได้ก็จริงแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยจะต้องผ่อนให้หมดก่อนถึงจะเริ่มเคลมนะแล้วนึกสภาพเนาะขับรถในขอนแก่นก็ไม่รู้ว่าจะยังไงจะรอดไหมในวันนี้ดังนั้นนะคะก็เนี่ยแหละซื้อกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เริ่มผ่อนปุ๊บชนปั๊บเคลมเลยติดต่อไปได้เลยที่043-209-400นะคะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะขอบคุณอีกสักหนึ่งเจ้าในช่วงนี้กับทางด้านของศูนย์ประชุมนานาชาติไคเรียนเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคสถานที่ตรงนี้พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทงานเล็กงานใหญ่งานประชุมสัมมนามหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์งานมอเตอร์โชว์งานเลี้ยงในองค์กรงานอะไรเกี่ยวกับในภายในบริษัทคือมาได้หมดเลยสถานที่จอดรถดีมากรองรับได้มากกว่า1,000 คันแล้วก็คือสามารถจะใช้พื้นที่ outdoor เนาะในการจัดงานได้ด้วยดิฉันก็เห็นพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์อะไรจัดกิจกรรมคือเมื่อไหร่ก็ตามต้องการพื้นที่ outdoor กว้างๆแนะนำนะคะที่ศูนย์ประชุมไคส์ได้เลยส่วนใครที่อยากจะติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานโทรไปได้เลยเบอร์นี้0953719554นะคะส่วนใครที่แบบว่าอยากจะรู้นะจบงานบ้านและสวนแฟร์ไปแล้ว next program จะเป็นอะไรนะคะก็นี่แหละ Facebook นะพิมพ์ KICE KICE แต่เหมือนจะคุ้นๆนะว่าจะเป็นเกี่ยวกับดนตรีคุ้นๆว่าจะเป็นเกี่ยวกับดนตรีดังนั้นเนี่ยใครที่บอกว่านะจะดูคอนเสิร์ตหรือเปล่าลองเข้าไปติดตามใน Facebook นะคะช่วงนี้เดียวขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงกันค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
9: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

แน่นอนนี่คือดีเจอราดกับซิงเกิลใหม่ของเขานะคะที่มีชื่อว่านักบินอวกาศรู้สึกไหมว่าฟังแล้วเนี่ยเหมือนแบบว่าล่องลอยอยู่ในอวกาศจริงๆคือฟีลดีมากเลยลอยๆชิวๆอุ้ยจิบน้ำองุ่นเบาๆได้เลยนะเนี่ยฟีลได้เลยต้องบอกว่าในซิงเกิลใหม่ช่วงนี้ของดีเจอราดจะเป็นธีมอวกาศล้วนๆเลยนะคะมีเพลงดาวเหนือมีเพลงดอกไม้แห่งทางช้างเผือกซุปเปอร์โนวาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เพลงนี้ด้วยนักบินอวกาศเนี่ยซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเขาเรียกว่าการออกมาเขาเรียกว่าอะไรพูดใช่ไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวนะจ๊ะมาเกิดบนโลกใบนี้มาทำภารกิจนั่นนี่นะมีช่วงหนึ่งที่เขามีการพูดใช่ไหมตอนที่เขาปล่อยซิงเกิลเอเลียนใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณนี้นะเชื่อได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแผนโปรโมทหรือเปล่าไม่แน่ใจลองไปดูได้นะช่องของฟางโกถ้าอยากฟังนะลองเข้าไปฟังที่ช่องของฟางโกได้เพราะว่าบิ๊กเนี่ยไปออกเนี่ยแล้วก็พูดมากมายก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะ

ชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลานะคะขอบคุณปิดท้ายด้วยเนาะสำหรับโครงการ First นะคะบ้านเพื่อการเริ่มต้นช่วงนี้โปรโมชั่นจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะสำหรับบ้านสวัสดิการค่ะให้คุณนะคะผ่อนเพียงเดือนละ900คุณก็จะได้ทาวน์โฮมนะคะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันมี4ทำเลรอบเมืองให้เลือกไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบหรือว่าโนนตุ่นก็มีบ้านสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมเพียบนะหน้าฝนของแถมเพียบแน่นอนมีเวลาค่ะไปดูได้ถ้าสมมติว่าไม่ค่อยชอบทาวน์โฮมจริงๆในโครงการก็จะมีบ้านไทป์ที่แบบว่าเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่เยอะด้วยนะอ่ะยังไงลองไปดูแล้วกันเนาะที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นมาเริ่มต้นกับเราโทร0804442555อยากเห็นหน้าตาบ้านตอนนี้วัยรุ่นจะรอไปเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์ First บ้านเพื่อการเริ่มต้น IG หรือว่า LINE ก็ได้ @first.house for begin ค่ะ

0: ้ใครที่ใบหน้ามีสิวรู้สึกไม่โอเคไม่มั่นใจอยากจะมีใบหน้าที่เรียบเนียนใสไร้สิวบ้างเนาะจะเวลาไปนู่นไปนี่ก็ไม่ต้องมาโบ๊ะรองพื้นโบ๊ะคอนซีลเลอร์หรือว่าบางทีเนี่ยเป็นผู้ชายบอกว่ามีเพราะว่าสิวฮอร์โมนอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวแนะนำคลินิกรักษาสิวดีๆให้กับทางด้านของ Attitude Clinic เขาบอกว่าไม่ได้ใหม่เลยเนี่ยเพราะว่าเขามีชื่อเสียงจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพมานานแล้วแต่เขาเพิ่งจะมาเปิดที่ขอนแก่นเป็นที่แรกหลุมสิวสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยสิวอักเสบสิวอุดตันรอยดำรอยแดงรอยสิวไปได้เลยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแนะนำว่าจริงๆคุณผู้ฟังเข้าไปคอนซัลท์ก่อนก็ได้เนี่ยเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีนะจะตัดสินใจทำใหม่ทำจะอะไรยังไงเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีจะได้รู้แนวทางการรักษาของเราว่าเป็นเช่นไรแต่จริงๆก็อยากจะให้รักษาไปเลยเพราะว่าคลินิกที่เนี่ยเขาไม่มีเลี้ยงไข้เขาไม่มีเลี้ยงไข้เขาจะยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวแล้วก็ตรวจวัดประเมินผิวของคุณได้ในเบื้องต้นนะคะแล้วเขาก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะในการที่จะติดตามผลทุกครั้งที่มาทำจะมีการติดตามผลจะได้ดูพัฒนาการของใบหน้าได้นะคะว่ามาเนี่ยดีขึ้นยังไงถูกต้องปะล่ะทีนี้ในบางเคสนะอาจจะต้องมีการกินยาสิวเนาะก็เขาบอกเลยนะว่าการที่เราจะเอาอะไรเข้าไปในปากเนี่ยต้องดูนิดนึงนะยิ่งโดยเฉพาะพวกยาเนี่ยอังคลินิกเนี่ยเขาได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการทานยาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าจะมาจ่ายยากันโบโบเบเบไม่ได้นะอันนี้นี่ถือว่าดีมากๆเลยนะและที่สำคัญคือไม่แพงด้วยเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทราคานี้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเขาเรียกว่าราคาที่ไปรักษาบางคนน่ะเป็นหลักพันหลัก 2,000 บางทียายังไม่ได้เลยต้องมียาแยกใช่ไหมอันนี้นี่คือเริ่มต้นครั้งละ690ได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สด้วยดังนั้นวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณกำลังเครียดในเรื่องของสิวนะไปใน Attitude Clinic ตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพอยากดูรีวิวเข้าไปดูเลยเชื่อไหมบางคนเต็มหน้าเธอว่าเธอแรงนะบางทีเธออาจจะไม่ได้สู้เคสอื่นนะดิฉันเห็นบางที่เนี่ยเต็มหน้าจนมันไม่มีพื้นที่จะให้ขึ้นแล้วอ่ะคือมันเต็มไปด้วยสิวจริงๆอักเสบแดงเต็มหน้าไปหมดเขาทำไม่หายได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหายเช่นเดียวกันลองเข้าไปดูที่ Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีในช่วงนี้ค่ะ
1: Best FM 89

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์การที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทางงานการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจา conclude เจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนา ในทุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทั้งยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Domaine du Luxe 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
6: แพทย์หญิงจูนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
7: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่ การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
8: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้วครับผมให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านผู้อำนวยการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
7: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการทวงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
9: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดเกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของขบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
10: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ 4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้

0: กิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ่
1: การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่2นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
0: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
3: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมาธิการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
4: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง25-26 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
3: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าปรับปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคาร์โรนาวารกี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวารกี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคน
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
8: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
9: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชน
10: อ่
9: ะ
10: แล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
9: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
10: งุ้ยฟินค่ะ
8: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
11: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Authority เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ก่อและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
8: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
12: ์สนใจติดต่อ04320940กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่ง

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
8: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
8: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคร

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
12: ฟังอีกครั้งนะคะ900
14: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
15: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Development Group
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
0: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ หมอที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Development Group
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยอีกครั้ง
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แค
7: สต์ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสต์เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่าฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: เมนต์กรุ๊ป
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: เมนกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยนไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: สถานีวิทยุเบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.